0: 19-1的比分。央视一起拿到了第二局的局点。
1: 这就要看决胜局到来的时候还是不是这样的状态。
0: 对，
1: 如果是这样状态，就是确实是身体上有什么有不适的地方。
0: 第二局节奏非常的快，21-2，石宇奇是赢下第二局，现在双方呢是打成1-1。第二局的过程当中基本上没有形成对抗。
2: วิธีตีก็เหมือนเดิมก่อนตอนนี้เอาสภาพร่างกายก่อนเคลื่อนที่เป็นยังไงฮะโอเคหรือเปล่าถ้ามึงไหวมึงก็ต้องสู้อ่ะคิวแต่ถ้าไม่ไหวก็พอเข้าใจป่ะต้องเลือกสักอย่างคิวแต่ไม่ใช่ทำแบบนี้เข้าใจป่ะถ้ามึงอยากจะตีต่อมึงก็ต้องสู้อ่ะ
3: มีหน้ามือตอนต้นเกม
2: แล้วตอนนี้โอเคหรือยังแน่ใจนะเอาให้ชัวร์นะไม่ไหวก็ไม่ต้องฝืนไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่ไหวมึงก็ต้องสู้เข้าใจปะ
3: ไหวไหม
2: กลับมาอยู่ในวิธีตีเหมือนเดิมฝั่งนี้ต้านลมนะระวังอย่าให้เขาปั่นง่ายด้วยโฟร์แฮนด์อะไรเถอะ
4: Court 1, 20 seconds. Court 1, 20 seconds.Final game. Lovell play.
0: 我们看看双方决胜局的一个状态了。史迪上来第一分是先进攻。
4: One love.